าปฏิบัติธรรมานี้ขึ้นนะสตินี้เราสักแต่เป็นรุ่นแรกก่อนไอ้ยี่กิลมาเป็นเรื่องรุ่นที่บางเงินเขามาลงอาจุ่มมาเกลือแต่เขามีกระโหลกไปกินแต่มาอุลลุเมฆเขาก็วิจุนไอ้ชุ่มมาเกลือวิลล์ลูกเขาสิกิจุนนักสลามวิจัยบุก